านี่ยคือจะได้เจียงบักจะมาเนี่ยมาจะได้จะสองนาสาขาอันมีลำไส้ฟุกอ่บิดาจิงเกนเนี่ยเด็กคนนั้นเลี้ยงจิมอสันเลี้ยงเลยว่าจิตงมเสียเลยนี่ขลิบเด็กก็เสียเลยอยู่กันเอาเลี้ยงเจ็บอ่ะลาลาคนบ้าบ้าหน้าอมรีเนี่ยวันที่มันมาภาษาจะเตะทีมันก็มุสบ้านเด็กขลิบไม่สามารถจะทำให้เจ็บอ่ะเชื่อมามันอาก็อาการอาการคุณวัยอาการมองก็ไม่สุขอนุเชื่อมามันอาก็อาการอาการคุณวัยอาการมองก็ไม่สุขอนุสมุทรบาดอนบริจมดิอารดงยาอยู่อัลมีเป้อาเมงกอร์ดงสมุทรบาดอนบริจมดิอารดงงี้ยารีอัลลัมยับเอามันจารดูสมุทรบาดอนเราเด็กมาเราบุญจิบูรดีเฟรเด็กเอวดูสมุทรบาดอนคนยนาดับเบิลนอร์สุดอนอับรีเด็กอันเทลเฟรนอร์สมุทรบาดอนยานยนาตสามันสุดอนที่อารุกอร์ดิฉันดีอะไรดิฉันดีอะไรดีอะไรก็มาสู่บ้านสมุทรราดอนยันยนาก็สามันดิฉันดีอะไรก็ดีอะไรมาสู่บ้านสมุทรราดอนรับอะไรดิวเนี่ยมังกาค์มังจาบาลัยยับนาจีสมุทรราดอนจักรบดีมักมามีมาดีนะก็มีเงินเยอะก็สมุทรดอนเคยมุสลีนามันอาเกียดเกิดอาเลมีนาสมุทรดอนปูเรียมบาวดีอยู่มันอาเกียดอัลมาดินเบกีอยู่สมุทรดอนเย่มันอาเกียดีบางรุ่นมวยที่ยานิวรบินเลดีสมุทรดอนเย่มันอาเกียดีบางรุ่นมวยที่ยานิวรบินเลดีเชื่อสมัยนั้นมุดเป็นเด็กบ้ายมเชื่อว่ามันจะยินดักคำเนี่ยมอดนวายมวิสุทธิราตรเด็กเกย์เนี่ยเนี่ยมุจุเบชีดีกว่าใจแม่ตรนักงานจอกมาละจะสารุกัดรีสกุขามุจังกัลมาอับเสยเชื่อในบุญหัมมุรสารฟังกามอยสุนเชเรบุลกุศิกิจักดาสนุจตาจวนชวลุจักุสานมรณสุนตาโกดันิดายกินามเชลลยายดักเจวันฟดีโซมุจินิอักเลฟมุสตบาดีโซยันกับบัมบะบริโกจาวาบัมวิจิตเชลลเลมัดคาริกบายมเชลลบัมบะจกยินเอมบะอีซาเนโคเจนัลมาทียิทูบีทีซาما قال عبد ما يجي بعد جفافه مو تد امينه تلو مو يات سيادو تل فاتون فتوبا شيخ بامبرام مكو متابي توبا كما ما الله بامبا ديم غنارو شار شيخ سيدي ناري داوارو كما ما الله بامبا ديم غنار شار شيخ سيدي ناري داوارو نيتكاي اب mai ba sen ci beeri dajale ba xaar wal ki beeri jabar kam am tierno mu yor ko yar ko jangal ko alquran ba xey de war ko jamba ma am juroome at xabaari laabi yone ko ne dal ngey jaare mu denk am bil mustafa ma am tierno nako na mat khalifa raw ki boy kharat litey yal mustafa fadiwan yanu kayal yanu kayan ba yene ne postare madadiwaro charat ladian ko mustaba bi kharnu nakaramun wale anta fonk tiarno mam tiarno ka dalal basina ba bay bu ñew yej bar ko dem yesina man tiarno ko yanaka xol mam tiarno ko mam tiarno